0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

มื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara
1: T-Flex 104.5

0: บางครั้งเนี่ยการแสดงออกทางความรักที่มันจริงใจที่สุดอาจจะมาในรูปแบบที่มันเจ็บปวดที่สุดก็ได้ถูกต้องไหมในวันที่เรามีเขาอยู่เราก็อยากมีเขาในชีวิตแหละเราอาจจะอยากให้เขาอยู่ในทุกๆการเติบโตของเราอยากมีเขาอยู่ในทุกวันของเราเลยแต่พอมันผ่านเวลาไปครับมันเริ่มรู้แล้วว่าการที่เขาเนี่ยมีเราอยู่ในชีวิตมันอาจจะทำให้เขาสวยงามน้อยลงมันบั่นทอนเขามันไม่คลิกกันมันไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะดีกว่าถ้าเขาได้เจอกับคนที่เข้ากับเขาจริงๆทำให้เขาเนี่ยได้สวยงามและได้เฉิดฉายในความเป็นตัวของเขาเองเนาะนี่คือเพลงยินดีเสมอครับถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าจากน้อง First Anuwat Featuring C9เลือกมาต้อนรับกันด้วยในชั่วโมงแรกของเรากับ1045 Nonstop Music ในวันนี้นะจ๊ะชาวนี้ FJ Copter รายงานตัวอยู่กันยาวๆเลยในชั่วโมงที่3ของเราเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 1045 Nonstop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

0: ง่ายได้ทุกที
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Yeah.

0: รักมักยากซิงเกิลล่าสุดจากน้องๆวง Buzz Because of You I Shine เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะทุกคนใน MV เพลงนี้เนี่ยมันมีซีนหนึ่งที่คัปเตอร์ประทับใจแล้วก็รู้สึกชื่นชอบมากๆเลยคือจริงๆโทน MV มันก็จะดูแบบมูดแบบหม่นๆหน่อยเนาะก็จะเป็นแบบเรื่องราวความรักที่แบบมันไม่ข้ามเฟรนด์โซนอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ปุ๊บมันจะมีฉากหนึ่งของขุนพลที่ขุนพลจะพูดว่าถ้ามึงรักกูแบบแฟนให้ปลูกดอกไม้แต่ถ้ามึงรักกูแบบเพื่อนให้ฝังกูไปเลยและสรุปขุนพลโดนฝังคือจังหวะมันน่ารักมากแล้วแบบตอนนั้นอ่ะเพลงมันเบรกใน MV ด้วยอยากให้ลองไปดูกันครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended เลยครับเตอร์ก็ Recommend ด้วยนะจ๊ะ Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาจาก Pixie Featuring พี่ส้มมารีเมื่อไหร่จะบอกจาก EDC X The Parkinson สถานีดวงจันทร์วัชราวรี

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนยางดันหลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันหลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

แค่ฟังเฟล็กซ์104.5ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ที่เฟล็กซ์104.5

0: ไม่รู้ว่าชาวเฟล็กซ์ที่ฟังอยู่เนี่ยจะซึมกันไปหรือยังครับเพราะว่า5เพลงที่ผ่านมาเนี่ยเพลงเศร้าล้วนๆเลยนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือว่าคนไทยเป็นอะไรกับเพลงเศร้าหรือเปล่าหรือว่ากำลังอกหักทิพย์กันอยู่เพราะว่ารีเควสต์ขอนเข้ามาเยอะมากๆเลยเมื่อสักครู่ครับฝากให้เขารักจาก Yesterdayเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยส่วนก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมไล่ลิสต์ให้ฟังเศร้าไม่เศร้าลองถามใจตัวเองดูเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายจากพี่ออฟปองศักดิ์ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พีชผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังจากเรนิสรารักแท้ไม่มีจริงจากมูซูทุกคนคิดว่ามันเศร้าไหมครับเพราะฉะนั้นนะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมครับรีเควสต์ขอเข้ามาได้เนาะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรากันด้วยนะจ๊ะและนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้

0: อีกหนึ่งซิงเกิลน่ารักน่ารักจากน้องริสานาริสาครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเหมือนภาคต่อจากซิงเกิลแรก My Daisy มาเลยเนาะ MV เนี่ยก็ยังคงสานต่อเรื่องราวของคู่ปอร์เช่แล้วก็มาเบลซึ่งเคมีเนี่ยบอกเลยว่ามันแบบจึ้งมากๆจริงๆและที่สำคัญยอดวิวเพลงนี้ถล่มทลายมากครับแค่2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ทะลุ 1.7 ล้านแล้ว
1: wow.
0: นี่คือซิงเกิลล่าสุดเลยครับชอบกลับได้ยังจากน้องริสานาริสา เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับในชั่วโมงนี้นะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับคอปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
2: Flex Next Hour
0: Stay tuneกันเอาไว้ยาวๆเลยนะจ๊ะชาว Flex ห้ามเปลี่ยนหนีไปไหนเลยเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันด้วยเนาะรอกินเจลาโต้กันได้เลยนะจ๊ะ ส่วน3เพลงจากต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ครับอันดูจากพี่ป๊อปปองกูล X Wonder Flame พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมจากพี่ทำชัยครับเงาของเมื่อวานจากวง Cocktail

0: Flex Flex Next Hour
1: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้

0: 11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Strong10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราครับทิ้งท้าย10เพลงฮิตด้วยเพลงนี้เลยนะอย่างอินเพลงรักครับ Season 5 featuring No One Else เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ1045 Non-Stop Music ต้องขอขอบคุณด้วยครับถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะตอนนี้เราไปคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันเลย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้วตอนนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยสายกันเดี๋ยวมารีแคปให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้ทราบกันหน่อยว่าเดือนนี้เนี่ยเราส่งอะไรให้ทุกคนได้ฟินกันบ้างครับฟินกันยกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาติเนี่ยนุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและใครเป็นคอกาแฟตัวจริงนะฮะแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดและเราเสิร์ฟพร้อมเจลาโต้จากมอโต้ครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับใครเป็นสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กที่ตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีและยังมีครัมเบอร์เนยหอมๆนะเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยแล้วก็รสชาติคลาสสิกเลยครับยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับครับและนี่คือสิ่งที่ผู้โชคดีของเราในวันนี้จะได้รับไปนะมาคุยสายกันเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าพี่ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อมิวค่ะ
0: พี่มิวทำงานอยู่แถวไหน
3: อยู่แถวเกษตรค่ะ
0: โอ้เกษตรเหรอพี่มิวครับรู้ยังว่าวันนี้จะได้รับอะไรไปบ้าง
3: ไอติมหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับเป็นเจลาโต้จากร้านมอโต้แล้วก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ส่งให้ด้วยนะพี่มิวโอเคพี่มิวถ้าได้รับแล้วอย่าลืมลงโซเชียลแล้วก็แท็กให้พวกเราด้วยนะ
3: ได้ค่ะ
0: โอเควันนี้ขอบคุณพี่มิวมากๆเลยนะครับ
3: ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้คุยกับโคโปรต่อนะเพราะฉะนั้นใครอยากฟินฟรีแบบนี้นะครับรีบลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะขอบคุณด้วยครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีกลับมาพร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึงรวมเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มในโชว์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่เคยเติบโตมาด้วยกัน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นบัตรราคา690บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon
4: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake Recommended

0: อีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากกันครับทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้เลยนะซึ่งตัวคอปเตอร์เองเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ศิลปินกันแบบสดๆด้วยกับธันวาเนาะนี่คือเพลงไม่ใช่เรื่องถนัด Not Quite Your Tempo เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และคอปเตอร์ก็ Recommend อยากให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะ Flex Recommended Recommendedลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลนะพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้นะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่สเตจูนอยู่ด้วยกันพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมครับ3เพลงต้นชั่วโมงหน้ารักแรกจากพี่นนท์ชนนท์ซึมซับจากน้องฟอร์ดครับถ้าไม่ฟังจะถามทำไมจากพี่นิวจิ๋ว

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: กรอบเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด้
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเด้

0: ชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Visions Now และ True Visions ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 non-stop music 10 playing hit 45 นาที
3: 104.5 this is flex มันไม่ได้เป็นที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน

0: วัสดีต้นชั่วโมงด้วยนะครับต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันอังคารแบบนี้นะครับกับ My Daisy ครับผมจากริสานาริสาครับเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับทุกคนอยู่กับ FJ Pattern นะครับวันนี้ครับผม3ชั่วโมงอีกแล้วครับ11โมงถึงบ่าย2โมงเลยนะฮะอยากส่งเพลงไหนให้กับใครนะครับในช่วงเวลาแบบว่าใกล้มื้อเที่ยงแบบนี้เนาะก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยว FJ Pattern จัดให้ครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lidl Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ใครเคยมีฟิลนี้บ้างครับเวลาเราห่างกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะมีฟิลแบบว่าเผลอคิดถึงกันนะครับเหมือนซิงเกิลนี้เลยครับผมเรียกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ที่ FJ Patter เอามาฝากกันในช่วง Fake Recommended นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมจากวง Mean Feat กับ 1ETC ครับผมเรียกว่าเป็นซิงเกิลที่ออกแนวน่ารักเลยนะครับแต่ว่า พูดถึงใครสักคนหนึ่งที่เขาหายไปแล้วนะครับจะมีวันนั้นไหมที่เขาเผลอคิดถึงเราเออมันก็เป็นอะไรที่น่ารักเช่นเดียวกันนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู MV ต้องไปดูแล้วนะครับแล้วก็สามารถกลับมาขอเพลงกันได้ที่ Flex 104.5เลยนะครับ Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour และช่วงเที่ยงวันนี้นะครับขออนุญาตบูทด้วย3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับตัวร้ายจากเคียร์เอ็กแบงค์ปีตินะครับโคตรพิเศษจากบิลกิ้นและกลิ่นดอกไม้จากนิวเวอรี่ครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะแล้วกลับมาสเตจูนกันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Flex Flex Recommended This Week
2: ถ้าจะเผลอคิดถึงกันไหมมีนฟีด1 ETC

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: มีข่าวดีมาฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะ Flex Delivery รอบนี้เนี่ยเราขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอนสโต้ครับผมครับเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กครับผมตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีคัมโบเนยหอมๆนะครับเพิ่มความกรุบในทุกๆคำอีกด้วยและยาคูปีโป้ครับผมรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นกับเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มนะครับท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเพรสโซ่ใครอยากได้เมนูทั้งหมดที่ FJ Putter พูดไปฟรีๆนะฮะแค่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 แล้วครับ
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: พร้อมออกเดินทางไปฮิวหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
7: Me Strong
8: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

ากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราใกล้กันได้มากยิ่งขึ้นนะครับกับแอปพลิเคชันของเราเลยครับผมดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store นะฮะในนั้นมีฟีเจอร์สะสมการฟังด้วยทุกการฟังของคุณผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็มีความหมายมากเลยเพราะว่า1 นาทีฟังผ่านแอปพลิเคชันนะครับเท่ากับ1 FlexCoin เนาะสามารถสะสม

0: แล้วก็มาร่วมนะฮะกิจกรรมต่างๆกับทาง Flex 104.5 ได้ตลอดทั้งปีเลยครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: จักรวาลไหนจากจิ๊กซอสตอรี่ฟีดกับโมนิก้านะครับเพลงที่ FJ Putter เปิดให้ฟังในท้ายชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงที่45นาทีที่ Fix 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Lake recommended.

0: ิงเกิลใหม่จาก Bus Because of You I Shine นะฮะเพลงที่ FJ Potter เปิดให้ฟังในช่วง Fake Recommended นะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดที่เอามาฝากกันด้วยรักมักยากนะครับเพลงที่พูดถึงคนที่กำลังเผชิญกับความรักที่มันแบบว่าซับซ้อนนะฮะผ่านคำถามที่เรียบง่ายเลยว่าทำไมนะทำไมพอเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันยากทุกทีเลยมันก็ยากทุกคนนั่นแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบสเตตัสไหนก็ตามหรือจะสารภาพรักนะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นก็ดียากเสมอนะฮะแต่เอาใจให้กับทุกคนนะฮะเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ดีกว่าว่าให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเส้นชัยในที่สุดนะครับ
1: wow. อ
0: ย่ายอมแพ้ครับผมอย่าเป็นลูเซอร์ดิขาดนะครับเรานะฮะต้องเป็นวินเนอร์เท่านั้นนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ FJ Potter นะฮะเปิดให้ฟังในช่วง Fake Recommended ครับ
2: Flex Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ในช่วง Fake Next Hour ในต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้รอเพื่อนๆอยู่ด้วยนะ

0: ากไว้ด้วยนะครับ3เพลงนี้ครับกับเวนไอน้อยใจจากเลเวลนะฮะตรงกับใจจากตู่พบทร X มาทีมและ Good Morning Teacher จากอะตอมชนะกันครับผมหมดเวลาลงของ MJ Patter แล้วนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวีคหน้าเลยจันทร์อังคารแบบนี้ที่ Flex 104.5 นะครับ 11:00 นถึงบ่าย 2:00 นครับผมอย่าลืมมาเจอกันให้ได้นะครับชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: ไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่งท้ายกันไปเมื่อกี้ก็เอาใจแฟนๆของ Bilgin ที่ Request เพลงกันเข้ามานับ1 From Now On นั่นเองนะครับผม Yahoo! ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมก็ชอบเพลงของ Bilgin หลายเพลงนะเพราะว่ามันจะมีความแบบดนตรีอลังการดนตรีเพราะอะไรแบบนี้เขาจะมีการใช้วงออเคสตราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพลงของเขาด้วยมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงที่ไม่ใช่ทุกศิลปินจะทำอะไรแบบนี้นะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับต้อนรับทุกคนกันเลยอยู่กันวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมนะฮะวันที่4เดือน8แม่หลายๆคนอยากจะให้ถึง8เดือน8ไม่ไหวแล้ว ได้ข่าวว่า8เดือน8เนี่ยจะแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เยอะมากๆด้วยนะยังไงตอนนี้ก็สามารถปักตะกร้ารอกันไว้ก่อนได้อยากได้อะไรกันแต่ก็อย่าลืมนะอย่าเยอะจนเกินไปเดี๋ยวมันจะหน้ามืดตอนจ่ายตังค์นะอยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมนะครับก็อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลย1ศิลปินหญิงที่ก็เป็นเพื่อนสนิทของบิลกินเหมือนกันนะครับก็คือคุมอิงนั่นเองอิงวรันธร wow. ซึ่งเดี๋ยวเธอจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนะครับกับ Mama Presents อิงวรันธรซินโฟนีคอนเสิร์ตทุกคนก็จะเป็นดนตรีแบบซินป๊อปจะไปบรรเลงร่วมกับวงซินโฟนีออเคสตรานะครับผ่านเพลงของคุมอิงนี่แหละรับรองว่าเพราะแน่นอนวันที่3แล้วก็4ตุลานี้ที่ UOB Live นะฮะกดบัตรรอบทั่วไปวันที่8สิงหาคมนี้เวลา10โมงตรงทาง Event Pop แฟนๆคุมอิงเนี่ยก็ต้องห้ามพลาดเลยนะครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพจากบ้าน Love East นะ Slap Kiss นั่นเองซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยผู้ครองหัวใจนะครับก็น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยแหละผมก็ชอบเพลงนี้มากๆเหมือนกันเพลงว่าดิ่งดาวแล้ว MV โอ้โหอยากจะให้ไปดูกันเพราะว่ามีการนำฟุตเทจจากชีวิตจริงของหนุ่มโด้ Slap Kiss นะครับกับสาวแพรวานิชาภัทรซึ่งชีวิตจริงเนี่ยทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันแถมยังมีหวานใจตัวจริงของสาวแพรวาอย่างหนุ่มเต้เนี่ยมาอยู่ใน MV ด้วยทุกคนคือบอกเลยว่าเคมีต่างๆสายตรงสายตามันยิ่งกว่าสมจริงอีกอยากจะให้ลองไปหาดูกันนะฮะเอาล่ะหนึ่งงานส่งท้ายชั่วโมงแรกกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex

0: มีคนส่งมาบอกว่าอยากฟังเพลงของเคลียร์จังเลยจัดให้ฟังตามรีเควสต์เรียบร้อยแล้วนะฮะต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันใน Ten 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ก็เคลียร์เคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara
1: T-Flex 104.5

0: ส่งท้ายกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yahoo! แล้วก็ล่าสุดไม่นานนี้เองเขามีการปล่อยเป็นผังเลเยอร์คอนเสิร์ตของนนออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นเวทีแบบกลมๆ360องศากันด้วยคือรับรองว่าจะเสิร์ฟให้กับแฟนๆได้แบบใกล้ชิดแน่นอนเลยนะครับโอ้โหผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ของนนคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่อลังการเพลงจะเพราะสักแค่ไหนนะฮะทุกคนแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยากจะให้ติดตาม Flex Talk ด้วยนะฮะตอน 4:45 นาทีเราจะได้เจอกับหนุ่มกันชาลี wow. ที่จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของหนุ่มกันชาลีเลยนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตหลายๆเรื่องราวเลยติดตามมาได้ทาง Flex 104.5 ของเรานะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้ถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
7: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
8: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
6: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
9: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
6: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: Flex Lake Recommended

0: If you don't mean it นะฮะถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดจากเต้นนั่นเองเพลงนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นเพลงไทยออริจินอลเพลงแรกของเต้นเลยนะครับซึ่งผลิตโดยบริษัทโปรดักชันน้องใหม่ก็ที่มีน้องเต้นเนี่ยเป็นโคฟาวเดอร์เหมือนกันคือลงมือทำทุกอย่างเองเลยนะตั้งแต่แบบคิดทำนองต่างๆนานาแล้วก็เป็นการร่วมงานข้ามชาติระหว่างทีมทำเพลงคนไทยทีมเกาหลีแล้วก็ทีมอเมริกันด้วยนะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่เต้นเขาก็ตั้งใจมากๆเรียกว่าเป็นของขวัญให้กับแฟนๆชาวไทยทุกคนเลยนะฮะเอามาส่งท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedอากาศร้อนๆเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับเวลาซื้อแอร์ทั้งทีเนี่ยก็ต้องได้สิทธิ์เลือกของแถมเองสิครับทุกคน wow. พบกับโปรโมชั่น Carrier แจกใหญ่เลือกได้ตามชอบนะฮะกับ Air Carrier รุ่น X Inverter Plus พิเศษสุดๆเลยวันนี้เมื่อคุณซื้อ Air Carrier รุ่น X Inverter Plus เฉพาะสีดำสีเขียวสีส้มสีชมพูทุกขนาด BTU นะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นซึ่งก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Facebook ของ Carrier Thailand นั่นเองหลังจากที่มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ careerthailand.com เพื่อเลือกรับของแถมไปได้เลยคือถ้าเกิดว่าเป็นสายช็อปนะฮะก็เลือกเป็นบัตรกำนันบิ๊กซีก็ได้ถ้าเกิดเป็นสายเดินทางเลือกรับเป็นบัตรเติมน้ำมันได้เลยนะครับใครคิดไม่ถึงCareerคิดถึงเขาคิดมาให้แล้วทุกคนซึ่งมูลค่าบัตรกำนันที่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด BTU ที่ซื้อนะฮะมีตั้งแต่ 1,000 บาทแล้วก็สูงสุดเนี่ย 3,000 บาทเลยระยะเวลาในการเข้าร่วมแคมเปญตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Career Thailand LINE @นะครับ @carrierpromotion หรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้0954595907 Flex
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โอ้โหชั่วโมงหน้าจัดเพลงไว้เน้นๆ10เพลงต่อเนื่องมีแต่เพลงเพราะเพลงฮิตทั้งนั้นเลยนะฮะมีงานของหนุ่มวิลเลียมด้วยจำได้ว่าลืมเพลงนี้คือพลังเสียงสุดยอดมากๆเลยนะต้องรอฟังเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสเตย์ชูนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Lido Lifehouse Nostalgia Play Presents Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีกลับมาพร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึงรวมเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มในโชว์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่เคยเติบโตมาด้วยกัน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นบัตรราคา690บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon
3: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา

0: ที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ของขวัญปีใหม่ Golden Night จากหนุ่มเจฟซาเตอร์นะฮะมีคุณวันเสาร์ขอเข้ามาจัดให้ฟังตามรีเควสต์กันเลยในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อีกอึดใจเดียวเท่านั้นเราจะได้พบกับศิลปินหนุ่มมากความสามารถอย่างกันชาลีที่ก็เป็นศิลปินขวัญใจวัยรุ่น Gen Z ยุคนี้มากๆเลยนะฮะจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาด้วยรอติดตามกันเลย
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: แต่ว่าช่วงนี้นะครับต้องมายินดีกับผู้โชคดีกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันก่อนเมื่อเช้านี้แจกไปแล้วเรียบร้อยเรียกว่าฟินกันยกออฟฟิศเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะฮะถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆเลยดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะครับพร้อมเจลาโต้จากมอโต้ก็เป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่เขาก็ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะฮะแล้วก็ยาคูปีโป้ใครอยากฟินแบบฟรีๆรีบไปลงทะเบียนเลยที่ Flex Connect ของเรานะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

มากสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจังหวะมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันมาม่าโอเคแบล็กแอนด์แครปและชิลลี่คาโบนาราม
1: าแล้วนะครับ Flex Talk ของเราวันนี้มาเจอกันเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามีแขกรับเชิญมาอยู่ในสตูเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยู่กันทาง Flex 104.5 แล้วก็ไลฟ์ของเราที่ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect กันด้วยคือจะบอกว่าชีวิตของเราทุกคนนะครับเพลงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเนาะแล้วผมเชื่อเลยว่าน่าจะมีเพลงของศิลปินที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้อยู่ในช่วงชีวิตแล้วก็รีเลทกับชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนเลยซึ่งล่าสุดนะครับเขาก็เตรียมพาทุกคนไปทบทวนไปเก็บรักษาหรือว่าบอกลาในสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ได้สวยงามกว่าเดิมนะฮะกับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของเขาคนนี้น่าตื่นเต้นมากๆเลยใครมีบัตรอยู่ในมือแล้วนะครับดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปบัตรโซลเอาท์ไปแล้วนะครับผมไม่ทันแล้วตอนนี้แต่ยังไงนะฮะก่อนจะไปพูดคุยกับศิลปินที่เข้าถึงทุกคนได้ด้วยเพลงต้องขอบคุณผู้ใหญ่จะดีกันก่อนเลยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนโปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะต้อนรับเลยนะฮะกันชาลี
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหและนี่คือศิลปินแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้เป็นหนึ่งคนที่เป็นขวัญใจวัยรุ่น Gen Z เลยนะ
2: โอ้ล่ะครับ
1: พี่ว่าอย่างนั้นเลยแหละ
2: ไม่กล้าบอกตัวเองเท่าไหร
1: ่เนี่ยพี่พูดให้แล้วเรียบร้อยเอาล่ะแม่กันชาลีมาเยือน Flex 104.5 ทั้งทีนะครับจะให้แนะนำตัวแบบพูดธรรมดามันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
2: ่
1: ขอเป็นแบบแนะนำตัวในการแต่งเพลงให้ทุกคนฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าเราคือใครมาจากไหนเสน่ห์ของเราคืออะไรบ้างอะไรแบบนี้ได้ไหม
2: ยากมากเลยแต่ว่าเราลองดูได้ฮะ
1: มาเลย
2: สบายมากอยู่แล้วยังไงดี

0: โอ้โหนี่ขนาดว่าเป็นเพลงแนะนำตัวเองนะเนี่ย เหมือนกับมีเวอร์สมีอะไรอย่างนี้เลยแบบเป็นคอมโพสิชันของเพลงที่มันสมบูรณ์แบบเลยนะฮะ
1: เกินไป
0: อ่ะก็คือวันนี้จริงๆเนี่ยพี่เรียกว่ากันสั้นๆได้เนาะได้ไหมเรียกว่ากันสั้นๆได้ไหมโอเคก็คือวันนี้กันจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของตัวเองใช่ไหมครับกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Mama Presents กันชาลี October Theory Concert ในวันเสาร์ที่17ตุลานี
1: ้
0: ที่ Center Point Entertainment นั่นเองก็คือบัตรเนี่ยโซลเอาไปแล้วแหละ
1: เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยคิดว่าจะแบบมีเปิดเพิ่มไหมหรืออะไรยังไงไหมหรือว่า
1: อ๋อจริงๆมันก็เอามันหมดเร็วกว่าที่คิดมากๆครับก็คือมันหมดประมาณแบบชั่วโมงกว่าก็แบบสวอลแล้วครับแต่ว่าก็คิดว่าสำหรับครั้งนี้น่าจะรอบเดียวสวย
0: ๆแบบพิเศษเลย exclusive แบบนี้เลย
1: ใช่
0: นะทีนี้เรารู้สึกไงบ้างไล่มาเลยตั้งแต่ก่อนจะแบบเปิดขายบัตรจนโมเมนต์ที่ขายบัตรแล้วโซลเอาท์แล้วก็จนตอนนี้เนี่ยมวลความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยไล่มามันเป็นยังไงบ้างฮะ
1: โหก็จริงมันตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่ามันก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในแบบชีวิตด้วยนะครับคือแบบปีที่แล้วผมเคยทำเหมือนกับคอนเสิร์ตสเกลเล็กมากๆประมาณแบบ600คนเนี่ยครับเป็นคอนเสิร์ตเปิดบัมซึ่งก็ตอนนั้นก็คือเครียดมากนะแล้วแบบรอบนี้มาแบบทำสเกลที่มันใหญ่ขึ้นมันก็ประมาณแบบ 3,000 คนนะครับก็แบบตอนแรกก็กังวลมากๆว่ามันจะขายหมดไหมหรือว่าแบบมันจะได้ไหมอะไรครับแต่ว่าก็คือเราก็เตรียมตัวเยอะมากคือก่อนที่จะขายบัตรก็คือพยายามทำคลิปโปรโมท
0: ให้ได้มากที่สุดเวลาไปออกงานต่างๆใช่ไหมก็จะแบบพยายามโปรโมทให้ทุกคนได้รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับผมโปรโมทมาตั้งแต่แบบน่าจะมีนาคมแต่โปรโมทยาวเลยเพราะกลัวมากๆว่าแบบจะขายไม่หมดซึ่งก็พอมันขายหมดมันก็โล่งไปเปราะหนึ่งครับก็ดีจะได้แบบว่าเอาenergy ทุกอย่างมาแบบว่าลงกับโชว์ได้เต็มที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องบัตรต่อไปอะไรเงี้ยคร
0: ับ โอเคแล้วในฐานะที่เราเป็นศิลปินเจ้าของคอนเสิร์ตเนี่ยเราคาดหวังอะไรจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าเล่นจบแล้วมันจะให้อะไรกับเราบ้างเป้าหมายของเราคืออะไร
1: โอ้คาดหวังเลยครับความจริงผมอยากจะทำคอนเสิร์ตนี้ให้มันเหมือนกับเป็นคือพอมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของผมนะครับแล้วผมแบบรู้สึกว่าผมตัวเองเดินทางมาไกลมากๆจากแบบจุดเริ่มต้นที่แบบมันเริ่มเล่นดนตรีเริ่มแต่งเพลงครับผมก็เลยอยากจะนำเสนอทุกอย่างของผมที่แบบผมผ่านมาในรูปแบบของเพลงแล้วก็ในรูปแบบของโชว์ที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทำพอมันไปเล่นตามผับตามร้านอาหารเราไม่สามารถจะนำเสนอด้านศิลปะของเพลงเราได้อย่างเต็มที
0: ่
1: เท่าที่ควรนะครับเราจำเป็นต้องแบบคนไปร้านเป็นคนไปผับมันก็ไปกินเหล้าเฮฮาใช่ไหมครับเราไม่สามารถไปแบบพูดถึงความสวยงามของกวีบางอย่างได้ในผับเท่าไหร่เลยครับดังนั้นถ้าเราจะลงลึกไปในเพลงบางเพลงผมว่าคอนเสิร์ตใหญ่นี่เป็นครั้งแรกที่แบบจะสามารถทำอย่างนั้นได
0: ้งั้นก็แปลว่าเราจะได้เห็นหลายๆด้านที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในตัวกันชาลีในคอนเสิร์ตนี
1: ้แน่นอน
0: โอเคเอาล่ะคือตอนนี้เวลาทาง Flex 45ใกล้จะหมดแล้วแป๊บเดียวเอง
1: โอ้เร็วมากอ
0: ยากจะคุยกันต่อเดี๋ยวไปต่อออนไลน์นะฮะ
1: โอเค
0: แต่ก่อนจะหมดเวลาตรงนี้เนี่ยอยากจะขอฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เปิดไปแล้วเมื่อกี้ส่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me แบบสดๆให้ฟังได้มั้ยฮะพร้อมกับกีตาร์คู่ใจด้วย
1: โอเคครับ
0: โอเคขอฟังหน่อยครับ
1: กีตาร์ใครก็ไม่รู
0: ้ไม่ได้คู่ใจกีตาร์พี่จี๊บ

0: วันที่หายไป
1: นี่
2: เปลี่ยนคอร์ดเลยเล่นคอร์ดเห็น
1: ไม่เป็นไรไม่มีใครรู้เราแบบเนียนอยู่แล้วเราเนียนอยู่แล้วนะฮะสุดท้ายนี่แล้ว1นาทีสุดท้ายให้กันชาลีนะครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยที่ฟังอยู่ตอนนี้เชิญเลยครับ
2: โอ้ก็ยังไงก็ฝากกันชาลีไว้ด้วยนะครับเป็นเด็กผู้ชายทำเพลงอยู่ที่ห้องครับแต่ว่าตอนนี้กำลังมีคอนเสิร์ตใหญ่ของครั้งแรกของตัวเองครับผมมาม่าพรีเซนต์กันชาลีออสเบอร์เทอร์รี่คอนเสิร์ตนะครับถ้าใครมีบัตรก็อย่าลืมมาเจอกันนะฮะขอบคุณครับ
1: โอเคหรือว่าถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงไหนของกันชาลีนะครับรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ของเราได้เลยเปิดให้ฟังกันแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้เวลาทาง Flex 104.5 หมดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์นะครับตามมาที่ YouTube แล้วก็ Facebook Flex Connect ของเราได้เลยจะมาพูดคุยอีกหลายหลากหลายเรื่องราวด้วยแล้วก็จะได้ฟังอีกหลายเพลงแน่นอนจากกันชาลีในวันนี
2: ้แน่นอนคร
1: ับ นะครับผมตามมาด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติม

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: มา
1: ดาวตกจากแว่นใหญ่ featuring กับ C9 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ Zen ชั่วโมงนี้อยู่กับเซนชั่วโมงหน้าอยู่กับเซนแต่หลัง1ทุ่มทุกคนจะมี6หนุ่มมาอยู่เป็นเพื่อนรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าจะเป็น6หนุ่มที่มาชวนพวกเราติดตามซีรีส์เรื่องบุพเพสันนิวาส Love Destiny หลายคนรอกันอยู่แล้วล่ะเนาะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนที่ไลฟ์สตูดิโอตรงนี้เลยนะคะรอเจอทั้งออกัสเล้งณวินและทันเฟย์นักแสดงจากบุพเพสันนิวาส Love Destiny จะมาอัปเดตผลงานกันแบบใกล้ชิดตรงนี้เลยที่ไลฟ์สตูดิโอของเรานะคะทุกคนก็รอติดตามแล้วก็ระหว่างนี้อยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามาได้เหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้ฉันมีปักเมนแฟนนะคะซิงเกิลนี้ที่รวบรวมศิลปินเอาไว้เยอะมากทั้ง PP Grid Next of Bus Only Proxy และที่ขาดไปไม่ได้ Jail Boys ทั้ง4เพลงนี้รอฟังได้เลยท้ายชั่วโมงนี้ที่นี่ที่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
2: Flex Recommended This Week
3: Bloom Fellow Feed

พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนFlex Lake recommended.

0: างที่บอกไว้เลยค่ะว่าท้ายชั่วโมงนี้จะปักเมนแฟนให้ฟังนะคะซิงเกิลนี้ที่ประกอบซีรีส์ Jailboy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนใครที่ชอบ PP Grid Next of Bus Only Proxy และ Jailboy ทั้ง4รับรองเลยว่าเพลงนี้คือที่สุดต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายคนต้องสนใจกันนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆใครที่กำลังอยากจะออมเงินอย่างมั่นคงวันนี้มีคำตอบเพราะว่าออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนทุกคนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับนี่เลยค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนี่คือเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะและฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ปี2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้ฟังกันแบบทุกบ้านทุกเมืองทุกโซเชียลนะคะกับการเล่นเขาเรียกว่าเล่นอะไรอ่ะใครหน้าเหมือนฉันฉันหน้าเหมือนใครอะไรนั้นมานี่คือขี้แงจากProxyนะคะชั่วโมงหน้ารอฟังได้เลยในช่วง1045 Nonstop Music ที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: ที่รักจากโอ๊ตปราโมท1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะสำหรับใครที่ติดตามช่วงของเซนอยู่เรื่อยๆก็จะรู้ว่าเซนเนี่ยเป็นคนที่ย้ำเรื่อง Flex Delivery บ่อยก็เกือบจะทุกวันนะวันนี้ยังไม่ได้พูดเนาะเมนูที่อยากให้ทุกคนฟินกันนะคะคือเดือนนี้เดือนใหม่แล้วสิงหาคมแน่นอนว่าเราก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศเราเปลี่ยนเมนูแล้วนะคะอยากจะส่งความฟินไปพร้อมๆกับเจลาโต้จากมอลโต้ซึ่งมอลโต้ก็คือคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่พูดไปก็ภูมิใจไปเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาใช้วัตถุดิบระดับพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็ยังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำมันกระจายทั่วแบบมันได้ทุกคำจริงๆทุกคนแล้วก็มีอีกหนึ่งรสชาตินะคะที่เป็นอีกแนวยาคูปีโป้นี่ก็เป็นรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มแล้วก็ท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวไปมันก็หนึบหนับไปนะคะพร้อมฟินกันแบบยกออฟฟิศไปเลยเพราะว่าจะไม่ได้ได้แค่โมโต้เจลาโต้ที่อร่อยมากๆอย่างเดียวยังได้กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่นะคะใครอยากจะเป็นผู้โชคดีได้ฟินฟรีๆแบบนี้เราแจกทุกวันแค่เข้าไปลงทะเบียนกันที่แอปพลิเคชัน FlexConnect ตอนนี้เลยค่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นฟิล์มอินฟรีที่ Flex 104.5
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ยิ่งโตก็จะยิ่งรู้เนาะว่าความรักนี่มันไม่ง่ายนะคะและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยง่ายอย่างที่คิดจริงๆบางคนจะบอกอุ้ยเรื่องรักมันเป็นเรื่องง่ายถ้ารักแล้วมันก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากแต่รักมักยากเซนว่าจริงกว่านะคะเพลงนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากซาวบอยแบนด์ไทยยุค2000มาผสมกับดนตรีป๊อปร็อกนะคะมาเป็นผลงานล่าสุดของบัส Because of You I Shine ค่ะสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็ถ่ายทอดเรื่องราวความรักในรั้วมหาลัยผ่านสมาชิกทั้ง12คนของบัสนี่แหละก็เรียนกันคนละคณะแล้วก็มีวิธีการแสดงความรักในแบบของตัวเองถ้าชอบเพลงนี้รับรองว่าต้องชอบ MV เหมือนกันรักมักยากเข้าไปดูกันได้เลยนะคะแนะนำกันในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommendedชั่วโมงหน้า Flex Talk ค่ะทุกคนใช้คำว่าเป็นบุพเพสันนิวาสที่เราจะได้เจอกับ6หนุ่มนักแสดงจากบุพเพสันนิวาส Love Destiny ได้เลยหลังเพลงนี้นะ

0: ทำทรงค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเราจะมีถึง6คนนะคะ6หนุ่มออกัสเล้งนะวินทันเฟจากบุพเพสันนิวาส Love Destiny มาสนุกกับเราที่นี่ในช่วง Flex Talk ชั่วโมงหน้าห้ามพลาดนะคะทุกช่องทางของเราที่ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect
1: Flex Next Hour
2: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
3: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
4: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
2: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
5: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
2: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันมาม่าโอเคแบล็กแอนด์ครับและชิลลี่คาโบนาราม
1: าแล้วค่ะสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกๆคนนะคะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วง Flex Talk ค่ะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าสตูดิโอของเรานะทุกคนกลายเป็นเรือนไทยในยุคอโยธยาไปแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเซนกำลังอยู่กับ6หนุ่มที่วันนี้ทำเอาหลายๆคนตื่นเต้นมองไปข้างนอกที่ไลฟ์สตูดิโอของเราก็คือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันแบบหุบยิ้มไม่ได้เลยนะคะใครที่กำลังขับรถกันอยู่ระหว่างที่เจอรถติดเดี๋ยวจะทำให้ช่วงเวลาที่รอการจราจรให้มันแบบคลี่คลายให้มันดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับช่วง Flex Talk ในวันนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นหนุ่มสุดฮอตทั้ง6คนที่หลุดออกมาจากซีรีส์ที่กำลังถูกพูดถึงหนักมากในยามนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกับพวกเขานะคะเซนก็ยังไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากันก่อนค่ะกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะและต้องเท้าความแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าทุกคนจำกันได้ย้อนกลับไปนิดนึงปี61ประโยคที่ฮอตมากๆเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าถนนจะโล่งเงี้ยงนี้ช่วยฉายบุพเพสันนิวาสทั้งปีเหอะอ๋อเจ้าจากประโยคที่แซวในตำนานของละครที่เคยทำให้เมืองกรุงเราเรียกได้ว่าหยุดหมุนค่ะสู่การคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่มากๆในรูปแบบของซีรีส์วายแล้วก็ทำให้หัวใจของคุณนั้นเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมขอต้อนรับ6นักแสดงจากซีรีส์เรื่องบุพเพสันนิวาสเวอร์ชัน Boy Love Series ออกัสเล้งณเวนและท่านเฟ้
2: ครับสวัสดีครับผมดีครับ
1: ขนาดพี่พูดโปรยถึงน้องๆคือพี่ยังตื่นเต้นเองเลยอ่ะเมื่อกี้มีใครบอกว่ามือเย็นนะ
3: นี่แหละคร
1: ับ เปียกหรอมัน
2: เมื่อกี้ผมฟังพี่เกิดมาผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
4: ชงซะยิ่งใหญ่เลย
1: เป็นเกียรติของ Flex 104.5 มากๆที่วันนี้ได้เปิดเรือนต้อนรับทั้ง6หนุ่มนะคะก็หลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาเคยมาที่นี่บางคนก็ครั้งแรกเลยเนาะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสมมุติว่านี่คือครั้งแรกของพวกเรากันหมดเลยแล้วก็ได้เจอกันอย่างเป็นทางการทักทายแฟนๆที่ฟังอยู่กันระหว่างขับรถแล้วก็ผ่านทางไลฟ์ของเราที่ Flex Connect นะคะ YouTube Facebook แล้วก็ที่นี่ด้วย Live Studio จะแนะนำตัวเองกันยังไงดีทีละคนแล้วกันเนาะแนะนำตัวกับแฟนๆ บอกด้วยว่ารับบทเป็นใคร แล้วก็อาจจะบวกเพิ่มความเป็นสไตล์อยุธยานิดนึงดีไหมได้เนาะ
3: ได
1: ้พี่ขอเลือกเลยอยากจะเริ่มที่ออกัสคือการใส่แว่นไม่ได้สามารถหลบสายตาได้เลยเราจะไล่ไปแบบนี้นี่ออกัสแล้วไล่ไปน้องนาแล้วขึ้นไปแบบนี
3: ้มาจ
1: บ
3: ไปลิงไหมไปลิงไหม
1: ออกัสแล้วลิงอ่ะได้โอเคได้ช่วยกันจัดจริงๆน้ำมานั่งกับพี่ได้เลยโอเคงั้นออกัสลิงแล้วไล่อย่างนี้เลยดีไหมคะโอเคค่ะแนะนำตัวนิดนึง
5: สวัสดีทุกคนนะครับผมออกัสโอชิรวิทย์ครับรับบทเป็นพี่หมื่นหรือพ่อเดชครับ
1: ค่ะแล้วเราต้องทักทายยังไงถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์อยุธยา
5: ทักทายยังไง
1: อ๋อมีไ
5: หมนี่ห้าวเอ้ย
1: เขาพูดกันยังไงเขาพูดกันยังไง EP 3ล่าสุดเนี่ยประมาณไหน
5: ทั่วไปครับ
1: ทั่วไปใช่
5: ไหมทั่วไปสมมติเจอเพื่อนสวัสดีพ่อเรือง
1: โอเค
6: สวัสดีขอรับ
1: ค่ะไล่ไปเพราะว่ามี6คน
7: สวัสดีขอรับผมเล็งครับผมรับบทเป็นพ่อแก้วครับแล้วก็รับบทเป็นหมอเกรทครับ
1: ค่ะทั้งพ่อแก้วแล้วก็หมอเกรทด้วยต่อเลยค่ะ
8: สวัสดีขอรับผมไอแอมนะครับ
5: พูดอะไรคร
1: ับ แล้วตัวจริงของคุณคือใคร
8: ผมเฟย์นะครับเฟย์ชินทับนะครับผม
1: ค่ะมาต่อเลยค่ะ
9: สวัสดีครับผมธนกรครับผมรับบทเป็นไอผินครับ
1: ค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: เสียงพูดอ
10: ยู่เจ้าทั้งหลายครับผมชื่อวินธนพลนะครับรับบทเป็นพ่อวาดครับ
1: ค่ะ
12: สวัสดีครับ FJ นะครับไม่ใช่
6: ลือปืนหน่อย
1: เกาะเก้าอี้แน่นเลยกลัวมาแย่งมากอ่ะคุณนะคุณคือใครคะในเรื่อง
12: สวัสดีขอรับข้าพเจ้า
6: ข้าพเจ้า
12: ข้าหมื่นเรืองราชภักดีขอรับรับบทเป็นณนภัทรสลับกัน
1: เอ้ยวันนี้คือพี่รู้สึกว่าเป็นเกียรติจริงๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าแค่นี้คือแฟนๆก็แฮปปี้แล้วนี่แค่แนะนำตัวเองคือเรียกเสียงกรี๊ดได้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าพวกเราไม่ได้แค่แนะนำตัวจากการเป็นบทบาทของการเป็นนักแสดงอย่างเดียวเมื่อกี้ก็เปิดเพลงของพวกเราด้วยนะคะก็คือไหนใครร้องบ้างนะเพลงเมื่อกี้ทำทรง
5: กี่คน5คน
3: 4
5: 4
3: 4
5: คน
9: คือหมดแล้ว
1: อีกหนึ่งคนคือแฟนๆสามารถร้องไปด้วยกันได้แล้วก็เนาะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทำทรงได้เลยอันนี้ก็คือเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ที่ได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
5: ใช่ครับชื่อเพลงชื่อเพลงทำทรงจริงๆมีอีก2เพลงด้วย
11: ใช่ครับ
5: ชื่อเพลงว่าโอ้หัวใจแล้วก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงจีนเลยครับที่กัสกับเล้งร้อง2คน
11: ใช่ครับเพิ่งไปอัดกันมาครับผม
1: ในนิดนึง
5: ชื่อเพลงดีกว่า
11: Destiny Spark ครับผม
1: รอเป็นเพลงอะไรนะจีนเหรอ
11: เพลงจีนเลยครับผม
1: รอ
9: ปล่อยหรือยังอ่ะ
11: เรียบร้อยครับ
5: สามารถไปฟังได้เลยตอนนี้ระหว่างที่ซีรีส์กำลังจะออนในวันนี้อีกไม่กี
1: ่ชั่วโมงนับเป็นนาทีเลยก็ได้
5: เปิดช่อง3หรือถ้าใครยังไม่ถึงบ้านเนี่ยก
1: ็
11: เข้าสตรีมมิ่ง
5: 3+
1: ก็
5: ดูออนไลน์ได
1: ้ดูได้เลย 3+
5: ใช่หรือถ้าไม่ทันอีก
11: iCE
5: ก็ไปดูใน iCE ได้
1: ไม่ทันอีกก็ดู iCE ได้อีก iCE ก็ดูได้และ iCE ก็คืออันคัดด้วยใช
11: ่
1: ใช่ใช่ไหมคะคือพูดง่ายว่าต้องดูแล้วก็ถ้าไม่ดูก็คือมันมีช่องทางให้ดูกันได้ตลอดเวลาจริง
5: ใช่มีช่องทางให้ดูตลอด
12: แล้วก็จะบอกว่าหลัง EP 4เนี่ยมีโบนัสพิเศษเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ
11: spin off
12: spin off ที่ทำแยกออกมาจะเป็นพาร์ทเนื้อเรื่องปัจจุบันพูดได้ใช่ไหม
1: ได้
12: เป็นพาร์ทเนื้อเรื่องปัจจุบันหลัง EP 4
1: หลัง EP 4หมายถึงว่าคืนนี้เลยป่ะ
12: ตั้งแต่คืนนี้เลยไปจะมี EP 4 EP 5 EP 6 EP 7
1: จะมีจะปีอ๋อเฮ้ย
5: ทำให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนะครับ
1: อ๋อทำให้ตอนนี้หลายๆคนคือชอบมากและวันอังคารเมื่อไหร่คือแบบโอเคฉันสู้ตายฉันอยากได้วันอังคารมากเลยเหมือนที่คืนนี้เดี๋ยวจะได้ติดตามกันนะคะชอบมากเลยอ่ะคือฝากเหมือนจะไปแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลย
11: ฝากไว้ก่อนบวยไม่ได้ฝาก
1: คือตอนฝากเนี่ยปกติจะเป็นตอนท้าย
12: รีบขายก่อน
1: โอ้โอเคขายเก่งเนาะขายเก่งมากเลยนะคะอันนี้คือพี่สัมผัสได้เลยว่ามันคือโปรเจกต์ยักษ์มากๆแล้วแฟนๆก็ฟีดแบคดีด้วยนะคะคือมันคือการได้เสียงฮือฮาแล้วก็หลายคนรอติดตามจากบทประพันธ์ขึ้นหิ้งของรอมแพงมาครั้งนี้เนี่ยก็ได้พี่ใหม่ภวัตใช่ไหมก็คือคนดีคนเดิมใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างอยากรู้ว่าน้องๆอ่ะรู้สึกตื่นเต้นหรือว่ากดดันรู้สึกความรู้สึกมันเป็นยังไงพอเราได้มาทำในเวอร์ชันนี้ทำออกัสเลงก่อนอ่ะเราสองคนรู้สึกยังไง
5: อะไรอ่ะคุณก่อนในตอนแรกอ่ะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าคือบุพเพสันนิวาสใช่ไหมแล้วก็ตื่นเต้นแล้วแล้วก็แบบว่าเอ๊ะเราพยายามจะทำเหมือนหรือเลียนแบบหรือเปล่าตอนแรก
11: บุพเพหรือเปล่าอะไรเงี้ย
5: บุพเพสันนิวาสหรือบุพเพสันนิวาส
1: มันเป็นการตีความใหม่ในเวอร์ชันบอยเลิฟ
5: ใช่แต่พอถามไปเรื่อยแล้วตอนได้รับอ่ะเขาก็บอกว่าโอเคเป็นลิขสิทธิ์แท้ๆเลยจากบุพเพแล้วก็เฮ้ยตื่นเต้นแล้วเขายิ่งเขาบอกว่าเป็นพ่วงกับคนเดิมจากเวอร์ชันก่อนยิ่งทำให้เราสนใจเขาไปอีกมันรู้สึกแบบดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่เล่นอะไรเงี้ยจริงๆเป็นตัวละครไหนก็เราก็อยากจะเล่นอยู่แล้วครับเพราะว่าเวอร์ชันก่อนเนี่ยคือทุกตัวละครเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนรักตัวละครเรื่องนี้หมดเลย
11: ครับ
5: คือบทเขาเขียนมาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเลยยิ่งแบบอยากร่วมโปรเจกต์นี้เข้าไปอีกในสำหรับตัวการ์ดครับ
1: ค่ะเล้งล่ะคือออกัสบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นเกียรติเรารู้สึกยังไงบ้าง
11: ของผมเริ่มมาผมจะรู้สึกตกใจก่อน
1: ตกใจ
11: ก่อนว่าแบบเฮ้ยมันใช่เราจริงปะเนี่ย อะไรเงี้ยแบบจริงปะเนี่ยหลอกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบผมก็ได้ตอนเด็กผมก็ได้เห็นครับว่าแบบบุพเพแบบมันเป็นแบบซีรีส์ที่ขึ้นหิ้งจริงๆแล้วแบบช่วงที่แบบเขาออนแอร์นี่คือมันฟีเวอร์มากแล้วแบบพอได้รู้ว่าแบบเขาจะกลับมาทำแล้วเขาได้มาชวนเราอีกผมก็แบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยแต่ก็แบบโอเคคุยต่อไปครับระหว่างคุยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอได้คุยพอได้แบบรู้ว่าแบบเขาจะทำอะไรแบบใช้พ่วงกับคนเดิมแล้วก็ใช้แบบของแบบเจ้าของวรรณกรรมพี่รอมแพงคนเดิมเนี่ยครับก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นเพราะว่าแบบรู้สึกว่าบุพเพสันนิวาสมันจะกลับมีชีวิตอีกครั้งนึงใช่แล้วยิ่งแบบเขาว่าชวนเราเล่นเราก็แบบเป็นเกียรติที่แบบจะได้อยู่ในโปรเจกต์อันนี้ครับก็รู้สึกก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับโปรเจกต์อันนี้ครับ
1: ตอนแรกก็คือตกใจเลยจะได้เล่นกับออกัสด้วย
11: ใช่ใช่ครับ
1: เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึก
11: ก็คืออยากเล่นกับพี่กัสอยู่แล้วเพราะพี่กัสเขาแบบมีประสบการณ์เยอะแล
1: ้
11: วก็ใช่มืออาชีพแล้วก็รู้ว่าแบบพี่เขาน่าจะแบบ
1: น่าจะยังไง
11: น่าจะเก่งมากๆอะไรเงี้ยเขาเป็นพี่มือแบบดีมากๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับแบบนักแสดงที่มีคุณภาพสูงขนาดนี
1: ้ก็หลังจากที่
5: คนดูบอกใครวะ
1: ผ่าน EP 3ไปเราก็เริ่มมองแบบมองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปกันแล้วคู่เราใช่มั้ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมันห้ามพลาดเลยใช่มั้ยคะขอนิดนึงแล้วกันคู่ของทันกับเฟย์อันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยใช่ป่ะในการแบบมาเล่นซีรีส์จริงจังตื่นเต้นไหมคะ
13: ก็ตื่นเต้นมากครับพอรู้ว่าได้บท I am ผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแบบมัน แต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่ามันบทเนี้ยมันไม่ไกลตัวผมมันมีความแบบซื่อๆซนๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนแบบ
1: จริงปะเนี่ย
13: ใช่
1: จริงปะนะพี่เชื่อนะที่สุดเลยในตอนเนี้ยเพราะว่า
12: ให้คนดูที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตัดสินนะผมใส่หัวอยู่เมื่อกี้
1: โอเคคือมันจะฟังอย่างเดียวไม่ได้นะคุณผู้ฟังที่ฟังกันผ่านคลื่นของเรานะคะต้องเปิดไลฟ์ดูด้วยอ๋อมันมีความอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลตัวมาก
13: ซื่อๆซนๆ
1: อ๋อซื่อๆซนๆท่านละท่านละคะ
9: ก็จริงๆก็เป็นใครก็น่าจะต้องรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มารับบทไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ตามในซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะมันเป็นแบบบุพเพสันนิวาสเนาะมันเป็นแบบมันเป็นฟีเวอร์มันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่แบบขึ้นหิ้งอะครับ
13: ทุกคนรู้จัก
9: ใช่ทุกคนรู้จัก
1: ใช่ใช่ใช
9: ่ตอนนั้นอะเราก็ได้ดูสดด้วยฟีเวอร์มากเหมือนที่เขาบอกว่ารถแบบหายติดเลยทุกคนอะรีบกลับบ้านไปดูซิไปดูแบบ
5: รถโล่งรถโล่ง
1: เนี่ยวันนี้มองออกไปข้างนอกดูคุณข้างนอกสิก็โล่งๆเลยเห็นไหม
11: มันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลา
9: เลยเขาจอดรถเขาติด
12: ไม่เด็ดยุคนี้มันดูย้อนหลังได้แล้ว
1: ต้องไม่แต่อยากให้มีทั้งทีมดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังเพราะว่ามันคนละเวอร์ชันมันความอันคัดใช่ไหม
9: ใช่
1: ไหมคะวิน

0: มันจะพูดออกสื่อไม่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยบอกสิ
1: จริงหรอ
2: เมาเลยเมาเลย
3: เมาได้
1: นิดนึงนิดนึงเรื่องนึง
0: ก็มีแบบอย่างไอ้ทันอย่างเงี้ยก็จะแบบนอนตลอดไปกองก็เจอนอนตลอด
1: เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเขาจะเข้าบทไง
0: ใช่ใช่ใครอยากเผาอะไรพูดเลยนะตอนนี้มีโอกาสนะ
1: โอกาสโอกาสเป็นยังไงบ้าง
3: และส่วนใหญ่เราก็มีนัดนอกรอบครับแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็ดิฟท็อกกัน
1: จริงปะเนี่ย
3: ใช่ดิฟท็อกเป็นสายดิฟท็อก
4: แต่ถ้าอยู่ในกอง
3: คุยกันได้ทั้งคืนอ่ะ
4: ถ้าอยู่ในกองจะนอนหลับ
1: รอ
4: แ
3: ล้วตอนนั้นทำงานแล้วเซฟพลังงาน
4: แล้วนอนอยู่ด้วยกัน
0: เคยไปถ่ายที่อยุธยาแล้วนั่งคุยกันถึงเช้าละกัดก็ไปถ่ายแบบตาโลโล
1: กำลังจะบอกว่ามันอยู่ที่วัยสงสัยวัยนี้ยังไหว
0: ยังไหว
1: อ่ะงั้นเราขอแตะเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้กันหน่อยละกันเพราะว่าผ่านไปแล้ว3 EP คือมันเข้มข้นแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามีหลายคู่แล้วก็มีเรื่องที่ดำเนินเดินมาจนถึงวันเนี้ยที่เราต้องติดตามกันต่อตอน 4:30 นใช่มั้ยคะพอจะพูดคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้มั้ยสมมติว่ายังไม่ได้ดูสมมติว่าคนที่ขับรถอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไปดูย้อนหลัง
3: ยังไม่ดูสักตอนเลยคร
1: ับ เออแบบคร่าวๆหน่อยคร่าวๆเรื่องราวมันประมาณไหนหรือถึงยังไงละเราสองคนเป็นหลักก็ได้อะ
4: โอ้โหสายตาเข้ามาแล้ว
1: สายตามองทะลุแว่นมาเลย
5: มาผมเองก็ได้
1: คือเคมีอะไรของเรามันทำงานอะไรยังไงบ้างแล้วไหน
5: คือตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วครับก็คือผ่านไปแล้ว3 EP นะครับ EP 3 EP นี้ก็จะเป็นเรื่องที่ปูมาเนาะปูมาว่าแบบหมอเกรซอะครับได้กระโดดลงมาในร่างของพ่อแก้วที่เป็นนักเลง
1: เออ
5: ใช่แล้วเขา
1: ทุกคนเกลียดเขา
5: ทุกคนเกลียดเขาทุกคนแบบไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเกรซอ่ะหมอเกรซก็เกิดแบบอุบัติเหตุทำให้ต้องย้อนกลับมาอยู่ในยุคอยุธยาและคราวนี้ก็ได้เริ่มเรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วว่าได้เริ่มเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นบ้างแล้วอย่างเช่นการเข้าห้องน้ำทานข้าวแล้วก็พอจะได้รู้จักคนรอบๆตัวแล
1: ้
5: ว
3: แล้วก็ยังต้องรับมือกับวีรกรรมที่พ่อแก้วเคยสร้างเอาไว้ด้วย
5: ใช่ครับ
0: เรียกว่าอยู่ในช่วงรีแบน
5: ใช่อยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองอยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองที่จะรีคอนเฟิร์มทุกคนว่านี่นะครับไม่ใช่พ่อแก้วคนเก่าแล้วนะครับใช่อะไรเงี้ย
1: มันก็มีจุดที่ทำให้เขาเริ่มที่จะมีใจให้เราถูกไหม
5: ยังไม่เริ่ม
1: ยัง
5: ไม่เริ่มแค่เขามองว่า
4: เฮ้ยรู้ได้ไง
3: ตอนนี้พี่หมื่นเริ่มรู้สึกว่าพี่หมื่นเริ่มรู้สึกว่าพ่อแก้วเปลี่ยนไปจากคนที่เป็นนักเลงนู่นนี่อะไรเงี้ย
1: เริ่มสังเกตได้ละ
3: สายตาแววตาเขาเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มแบบว่าแบบใจดีกับบ่าวนู่นนี่แล้วเราก็เริ่มมองเขาเปลี่ยนไปด้วยแต่ก็ยังสงสัยว่ามันจะคนเดียวกันมันจะสลับจะมันจะเป็นคนอื่นได้ยังไงทำไมนิสัยเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้อะไรเงี้ยก็กำลังเริ่มรู้จักกันมากขึ้นแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต้องดูต่อไป
5: แต่เริ่มแต่อีสานนี่เริ่มย้อยลงมาแล้วนะเริ่มย้อย
1: รอ
5: แล้วนะ
3: จักดูดุก็เริ่มเชื่ออ่อนลง
5: ใช่เริ่มเชื่อแบบ
1: คาแรคเตอร์แต่ละคนมันคือมีการแบบเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย
5: เริ่มมีแบบความสัมพันธ์เริ่มพัฒนามาแบบกำลังแบบอยู่ในช่วงครุกรุ่น
3: จริงๆถึง3ถึง4เนี่ยเป็นการเกิน
1: เกินเกินก่อนกำลังเข้ากำลังคือวันนี้กำลังจะเข้มข้นมากๆเลย
3: จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ4 5 6อะไรจะเข้มข้นมากแล้ว
1: ค่ะแล้วก็จะมีสปินออฟด้วย
5: ใช่
1: ใช่มั้ยอย่างที่น้าบอกคือจะบอกว่าอันนี้คือการแลนดิ้งแบบที่ทุกคนจะคือเหมือนเครื่องมันติดแล้วอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการเกริ่นที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะติดตามต่อจริงๆนะและคืนนี้เลยนะคะขอย้ำอีกทีนะซีรีส์เรื่องนี้บุพเพสันนิวาส Love Destiny ในเวอร์ชันบอยเลิฟนะคะก็ออกอากาศทุกวันอังคารซึ่งก็คือวันนี้ 4:30 นทางช่อง3 HD ดูได้ทาง3 Plus ด้วยส่วนเวอร์ชันอันคัทก็คือ 5:00 นก็คือหลังจากนั้นทันทีเลยที่แอปพลิเคชัน iQIYI ย้ำว่าวันนี้ EP 4รอดูเลยเข้มข้นมากแล้วก็มีอันคัทเขาเรียกว่าอะไรมีสปินออฟคือมีอันคัทแล้วมีสปินออฟอีก
5: ใช่ครับ
0: คือบุกเพลย์เวอร์ชันเนี้ยมันจะมีความพิเศษคือเขาจะมีสปินออฟที่ขยายพาร์ทปัจจุบันเวอร์ชันที่แล้วปัจจุบันพี่เบลล่าเป็นนักประวัติศาสตร
1: ์
0: แต่เวอร์ชันนี้เป็นหมอ
1: เออ
0: แล้วอันคัทเนี่ยคือขยายพาร์ทที่อยู่ในโรงพยาบาล
1: พลาดไม่ได้ในทุกๆเวอร์ชันนะคะแล้วก็สนุกมากเลยอ่ะเป็นอะไรที่มันน่าติดตามเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปไหนไปตามกันต่อนะคะในช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect ค่ะ
5: ครับ
6: Flex Talk โดยโทรทหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะพร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน

ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: 8
1: Stay จูนเลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะ

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: ต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: Flex 104.5

ซิงเกิลจากพี่แหนมรณเดชนะครับกับเพลงให้ฉันดูแลเธอนะครับและตอนนี้ FJ ต้นก็มาดูแลชาว Flex 104.5 ทุกคนแล้วนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของต้นด้วยนะครับ2 ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับมาแล้วนะฮะมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนยาวๆกันไปเลยจนถึง5ทุ่มนะครับและก่อนอื่นเลยนะฮะต้นอยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของอิงรันทอนนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับคอนเสิร์ตนี้นะฮะเมื่อดนตรีซินป๊อปนะครับถูกบรรเลงร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราผ่านเพลงของอิงรันทอนนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่มาม่าพรีเซนต์อิงรันทอนซิมโฟนีคอนเสิร์ตนะครับวันที่3และวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่ UOB Live ใครที่เป็นแฟนๆของอิงรันทอนนะครับก็วอร์มนิ้วรอกันได้เลยนะฮะกดบัตรรอบทั่วไปในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา10โมงทาง Event Pop นะครับต้นบอกได้คำเดียวเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับทุกคน

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วย1เพลงคลั่งรักเลยก็ว่าได้นะครับซิงเกิลจาก Rooftop นะครับกับเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนเคยเป็นไหมครับสำหรับบางคนยิ่งอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งทำให้เราตกหลุมรักได้เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเอฟเจต้นเปิดเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้เนี่ยต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้เลยฮะ

0: จได้รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex Recommended This Week คำนั้น

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

10เพลงฮิต45นาทีโดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara T-Flex 104.5

0: ิงเกิลจากพี่มี่ปามี่นะครับกับเพลงห้อง4มุมซ้ายนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วงนี้ครับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพอๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วครับและสำหรับวันนี้นะฮะต้นเชื่อว่าชาว Flex หลายๆคนเนี่ยน่าจะทำงานกันมาอย่างหนักเลยนะครับถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนกันแล้วนะฮะสำหรับใครนะครับที่ชอบฝืนทำงานหนักนะครับบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผลการศึกษาออกมานะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยต้องฝืนทำงานหนักตลอดทั้งวันนะครับจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดง่ายแล้วก็ขี้วีนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยต้องบังคับตัวเองให้ทำงานแบบไม่ได้พักนะครับจะทำให้สมองส่วนหน้าเนี่ยมันเหนื่อยมันล้านะครับแล้วก็จะทำให้การควบคุมอารมณ์ไม่ดีนะครับทำให้ก้าวร้าวขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นคนที่พร้อมบวกตลอดเวลานะครับก็สำหรับใครที่เจอกับคนที่ชอบวีนบ่อยๆนะครับก็ลองสังเกตเขาดูแล้วกันนะครับว่าเขาทำงานหนักหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะครับแนะนำให้เขาหาเวลาพักผ่อนกันด้วยนะครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: Flex Leg Recommended

0: ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์พิเศษ Mean to You Series นะครับเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของการที่เราเนี่ยคิดถึงใครคนหนึ่งที่ได้จากเราไปแล้วนะครับซิงเกิลจากวงมีนนะฮะกับเพลงเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมนะครับเพลงนี้เขาก็ได้ร่วมงานกับพี่หนึ่ง ETC ด้วยนะครับ FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับทุกคนห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่จะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ได้ฟังกันแน่นอนนะฮะ3เพลงนี้หลัง4ทุ่มกลับมาลุยกันต่อเลยที่ Flex 104.5 เจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
5: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: สิงกันจากซีนะครับกับเพลงสมดุลรักนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ฟังกันไปนะฮะ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับและบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้ขึ้นเดือนใหม่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับชาว Flex 104.5 ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Flex Delivery ของเรานะครับเราจะขอส่งความฟินนะฮะกับเจลาโต้จากมอโต้นะครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับตัวตึงสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กนะฮะตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับแล้วก็ยังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยนะฮะและยาคูปีโป้นะครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานนะครับมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะครับพร้อมฟินยกออฟฟิศนะฮะไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับใครที่อยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะครับง่ายมากๆง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับแค่ลงทะเบียนกันเอาไว้ที่แอป Flex Connect แล้วก็รอรู้รับความฟินถึงที่จาก Flex 104.5 ได้เลยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 Flex Recommended This Week
2: กลิ่นฝนตั้นมัตติมัน First One
3: กลิ่นของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตาม Playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5

0: FJ ต้นจัดให้ฟังกันแล้วนะครับกับเพลงนี้เลยขอวอนฟ้านะครับเพลงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่40จากมาทีมด้วยนะครับและเขาก็ได้เนยจากซินยอริต้านะครับมาถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ถึงแม้ว่าจะเคยผิดหวังจากความรักมาแล้วหลายครั้งนะฮะแต่ก็ยังไม่เคยหมดศรัทธาในการได้พบกับใครสักคนนึงที่รักกันอย่างจริงใจนะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะครับเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้แล้วกันนะครับกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในคืนนี้ครับ

0: ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้นะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 เจอกันนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: Lido Lifehouse Nostalgia Play Presents Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีกลับมาพร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึงรวมเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มในโชว์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่เคยเติบโตมาด้วยกัน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นบัตรราคา690บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ักเท่าไร
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: Select recommended
1: this week คลินฝนตันมัตติมัน first one
2: คลินของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
6: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRunThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
5: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5